ไหวทางเอ้ยไอ้เว้าน้ำจนวิ่งแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดลอยบ่ปากน้ำพี่จักเทื่อเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วเว้าบ่รู้ลาบาดนี่หาเขาเว้าน้ำตัว